0: ยู่ใหม่ไรกันตัวไหนดาวน์โหลดโลกแมงกันยาวจะได้ทบชีตาโรโบคอปยาคุจีนาดาวน์โหลดนำมาที่ไหนชีตากะที่กะคุโตเป็นมันตัวกันเลยดาวน์โหลดนำมาที่โตมาทะเลก่อนไลฟ์อินคอนเสิร์ตจะต้องไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดโตดาวน์โหลดโตดาวน์โหลดโต
1: 5 minit udahnya
2: Ken Ken Akai PC tu Akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu siapa ngerja tadi tu mayo mah te download tu tu downloadnya gambar tu lagunya Metallica mana namanya dia
0: ni Jess
2: bedak dinya lagi
0: apa siapa ampu pegawai tu lah Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, andan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. YFM.
3: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.